สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโออิชิญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซ่ครับ
1: บีมเซนเซ่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับบีม
1: เฮ้ โหวันนี้มาแบบหิวแน่เลยอ่ะ
0: ถูกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเสนอรายการโออิชิญี่ปุ่นที่จะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลายเมนูสไตล์รสมือแม่ด้วยนะแบบที่เขากินกันทั่วไปในบ้านคนญี่ปุ่นนี่แหละครับ
1: ว้าวขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับอาหารญี่ปุ่นกันนะคะโหยจะได้เรียนวิธีทำอาหารแล้วก็จะได้มาพูดคุยรู้จักอาหารญี่ปุ่นประเภทต่างๆกันด้วยอ่ะตื่นเต้นจังแค่ฟังชื่อรายการก็หิวแล้ว
0: แล้วล่ะครับบีมวันนี้นะครับเมนูของรายการวันนี้เนี่ยเราจะเสนอวิธีทำไก่เทริยากิพอพูดถึงเจ้าเทริยากิหรือว่าไก่เทริยากิแล้วเนี่ยแน่นอนหลายๆคนอาจจะคุ้นแต่ว่าอยากให้บีมอธิบายหน่อยว่าเทริยากิมันคืออะไร
1: เทริยากิเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเมนูแรกๆเลยที่เข้ามาในประเทศไทยสมัยก่อนนะบีมรู้จักเมนูเนี้ยตั้งแต่สมัยแบบสมัยยังเด็กอยู่เลยค่ะประมาณม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบว่าไก่ที่มันมีซอสหวานๆท็อปด้านบนหวานๆเค็มๆเนาะแล้วก็จะมีแบบตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มันมีไก่ทอดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเมนูไก่เทริยากิคนไทยก็น่าจะคุ้นๆกันดีถูกไหมคะพี่แฟรง
0: ค์ใช่แล้วก็รสชาติเนี่ยอย่างที่บีมบอกว่ามันจะออกหวานๆหน่อยมันก็จะถูกปากคนไทยนะคนไทยเนี่ยชอบกินอะไรแบบหวานๆ
1: หวานใช่หวานเค็ม
0: เวลาที่มุกถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนบอกเวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีให้เลือกแบบอย่างเช่นไก่จะเอาย่างแบบไหนอะไรเงี้ยเขามีให้เลือกใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะมีหลายคนที่บอกว่าอ่ะเอาเทริยากิแล้วกันเป็นคำที่แบบว่าพูดค่อนข้างที่จะติดปากเนาะเพราะว่าคำว่าเทริยากิเนี่ยตอนนี้น่าจะแบบว่ารู้จักกันแพร่หลายไปเกือบทั่วโลกแล้วล่ะนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับซึ่งคำว่าเทริยากิในภาษาญี่ปุ่นมีคำอธิบายว่าหมายถึงการปรุงอาหารโดย

0: ฟังแล้วแบบว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะก็บ
1: ก
0: อก
1: ระจายทั่วปากเลยทีเดียว
0: ตอนที่บีมมากินเทริยากิเนี่ยกินที่เมืองไทยกับกินที่ญี่ปุ่นต่างกันไหม
1: กินที่ไทยค่ะส่วนใหญ่บีมแทบไม่เคยกินเทริยากิที่ญี่ปุ่นเลยมีบ้างนะอาจจะแบบมีบ้างตามเวลาไปโรงแรมแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยสั่งเมนูที่แบบเป็นเทริยากิพี่แฟงเป็นไงคะ
0: ก็มาอยู่มาอยู่ญี่ปุ่นก็กินบ้างนะเออใช่แต่ว่าเออทำไมแปลกเนาะ
1: มันจะอยู่ตามร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากกินบางทีเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไก่เทริยากิย่างที่เขาขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะ
1: ใช่
0: ไ
1: หมอ๋อนึกออก
0: เป็นแพ็คเป็นแพ็ค
1: คือเคยกินแต่เราไม่ได้นึกถึงว่าแบบเราชอบกินเทริยากิอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันเรากินแบบไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วบางทีเวลาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีร้านคล้ายๆกับหรือว่าตามเขาเรียกอะไรล่ะย่านตลาดที่อยู่ในย่านชุมชนน่ะมันก็จะมีร้านขายไก่ย่างเนี้ยเทริยากิแล้วก็พอเดินไปเนี่ยคือกลิ่นมันมาแต่ไกลอ่ะเคยใช่ไหม
1: กลิ่นแบบหวานเนาะเค็มๆหวานๆแล้วโชยุน้ำตาล
0: ใช่กลิ่นมันจะลอยฟุ้งมาเลยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโหเดินไปแล้วนี่แบบว่าอยากจะแวะคือรู้สึกว่าอยากกิน
1: เป็นเมนูที่กินกับข้าวแล้วอร่อยนะมันก็จะแบบรสสัมผัสพอดีอะไรเงี้ยเน
0: าะใช่ไหมก็มีข้าวเข้ามาเพราะว่ามันจะมีรสค่อนข้างที่จะหวานหน่อยเนาะแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าที่ชอบเนี่ยชอบเพราะไก่มันนุ่มหรือชอบที่รสมันหวานบีมชอบเพราะอะไรเอ่ย
1: ชอบเพราะว่าจริงๆเทริยากิมันก็ใช้เนื้อสัตว์ได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบไก่หมูอะไรอย่างเงี้ยปลาก็ได้แต่บีมอะชอบไก่ที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับไก่แล้วเหมือนกับว่าเมนูเทริยากิที่รู้จักมันมาจากไก่เทริยากิก็เลยมีอิมเมจว่าเทริยากิมันต้องเป็นไก่แต่จริงๆมันก็เป็นอย่างอื่นได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีการใช้วัตถุดิบเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างที่บีมบอกแต่ว่าที่เราคุ้นๆกันก็จะมีไก่แต่จริงๆแล้วมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวปลาก็มีนะฮะ
1: หมูเทริยากิไม่เคยเห็นเลยอ่ะหรือเคยอาจจะเคยแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าน
0: ะ
1: มันก็อยู่ในชีวิตประจำวันนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าเนื้อวัวกับปลาเนี่ยค่อนข้างมีนะในเมืองไทยก็มีเนาะเวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะที่เราจะสั่งปลาย่างอ่ะใช่ไหมเขาก็จะมีให้เลือกคุณจะเอาย่างเกลือย่างเกลือหรือว่าย่างเทริยากินะใช่ไหมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเทริยากินะมันมีรสหวานหวานนะเราชอบประมาณแบบนั้นนะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายวัตถุดิบที่มีหลากหลายอย่างเช่นเทริยากิปลาหางเหลืองก็มีบุริโนเทริยากิปลาบุรินะหรือว่าเทริยากิปลากระทงเนี่ยนะฮะภาษาญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าคาจิกิโนเทริยากิก็มีนะแล้วถ้าเป็นบีมล่ะบีมชอบแบบไหน
1: ผมชอบกินไก่
0: เอากินไก่
1: ปลาก็โอเคนะปลาก็ซอสหวานหวานก็โอเคแอนออกแนวแบบคล้ายๆซาบะที่ราดซอสหวานหวานใช่ไหมนะมันจะเป็นแนวนั้นเนาะก็อร่อยนะกินกับเนื้อปลาบีมว่าก็ได้เพราะว่าปลามันก็มีความจืดพอมาเจอกับอันนี้มันก็จะแบบพอดี
0: ซึ่งเวลาเขาไปในร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาก็จะมาเป็นชุดใช่ไหมที่เราเรียกว่าเทโชกุอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่มาเป็นชุดมีเทริยากิแล้วก็มีแบบสลัดมีซุปมีข้าวที่จะเห็นจะเป็นเซตประมาณนี้เนาะ
0: ใช่นะแต่ว่าใครที่แบบสายคลีนอะแบบฉันไม่กินเนื้อสัตว์ฉันไม่กินอะไรทั้งสิ้นก็มีเหมือนกันนะใช้อะไรใช้เต้าหู
1: ้ว้า
0: แต่เต้าหู้เนี่ยไม่เคยกินนะพี่ไม่เคยกินนะ
1: ไม่เคยน่าเคยเหมือนกันค่ะ
0: เนาะอยากลองดูเหมือนกันนะไม่ใช่เพราะว่าสายคลีนสุขภาพหรอกคืออ
1: ยากลองเฉย
0: อยากลองเฉยนะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เทริยากิ
1: แฮมเบอร์เกอร์ได้ยินบ่อยนะคะมันจะชอบมีแคมเปญที่ไทยก็ชอบมีแบบวันช่วงหน้านี้ฤดูนี้มีเทริยากิแฮมเบอร์เกอร์ไก่ปลาอะไรเงี้ย
0: ถูกนะก็มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยก็แหมเจ้าแฮมเบอร์เกอร์เจ้าดังเขาอะนะเขาก็จะมีอันนี้ไปแล้วก็กลายเป็นอะไรที่ฮิตอะนะไม่น่าเชื่อว่าเมนูนี้กลายเป็นที่ฮิตในต่างประเทศด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็คงอยากจะรู้แล้วแล้วพอเราพูดถึงเจ้าเทริยากิกันมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยากทำขึ้นมาล่ะ
1: บีมก็อยากทำเหมือนกันนะเนี่ย
0: อ้าวจริงป่ะเป็นแม่บ้านแล้วนี
1: ่ใช่เดี๋ยวต้องเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วค่ะได้เรียนทำกับข้าวไปด้วยเลยเนี่ยในการเนี้ย

0: ดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คืออาหารที่จะทำแนะนำกันในวันนี้ก็คือไก่เทริยากินะครับก
1: ค
0: ็
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ันนี้เราจะใช้เนื้อไก่นะครับ
1: โอ้
0: ซึ่งพอถ้าเกิดเรารู้วิธีทำแล้วเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานอะเนาะคือสามารถเอาไปปรับได้ถ้าเกิดเรารู้วิธีการทำซอสทำนู่นนี่นั่นแล้วนะย่างยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เนื้อชนิดอื่นได้นะครับในครั้งหน้านะครับซึ่งนอกจากวิธีทำเทริยากิที่จะมีการแนะนำแล้วนะครับรายการของเราก็จะมีแนะนำวิธีหุงข้าวให้อร่อยด้วย
1: โอ้
0: โอ้
1: ว้าว
0: มันต้องมาครบไงใช่ไหม
1: แต่คนญี่ปุ่นเขาหุงข้าวเขามีหลักการเ
0: อ
1: หมือน
0: ื
1: กัน
0: ม
1: นะวิธีคนข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกนะเพราะ
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ่า
1: ่
0: เข
1: ไห
0: าม บอกว่
1: ค
0: าถ
1: ะ
0: ้าเกิดข้าวไม่อร่อยเนี่ย
1: อ
0: ก
1: ื
0: ับข้
1: ม
0: าวทำให้ออกมาอร่อยมันก็ไม่100%น่ะ
1: อันนี
0: น
1: ้
0: ะ
1: สำคัญ
0: มันต้องคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเคล็ดลับหุงข้าวยังไง
1: อืม
0: ให้อร่อยอืมซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีคุณอากิโกะวาตานาเบะซึ่งเป็นนักวิจัยอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยรับหน้าที่สอนวิธีทำอาหารให้พวกเรานะครับส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดกับสูตรอาหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์นะครับ
2: こんにちは、渡辺明子です。今日はご飯を炊いて鶏の照り焼きを作りましょう。
3: สวัสดีค่ะดิฉันอากิโกะวาตานาเบะวันนี้เรามาหุงข้าวและทำไก่เทริยากิกันนะคะ
4: อันดับแรกเป็นการหุงข้าวญี่ปุ่นค่ะส่วนประกอบสำหรับ4คนมีข้าว400กรัมกับน้ำ600มิลลิลิตรปริมาณน้ำที่ใช้หุงนั้นจะแตกต่างกันตามชนิดของข้าวค่ะสำหรับส่วนประกอบของไก่เทริยากิที่ต้องเตรียมสำหรับ4คนก็คือไก่ส่วนสะโพก2ชิ้นน้ำมันเล็กน้อยน้ำตาล3ช้อนโต๊ะโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำ100มิลลิลิตรและเกลือเล็กน้อยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะ
3: ค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยการสาวข้าวค่ะข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวเมล็ดสั้นลักษณะพิเศษคือเมื่อหุงเมล็ดจะมียางเหนียวออกมาติดกันนะคะวิธีหุงข้าวที่คุณวาตานาเบะแนะนำวันนี้เป็นการหุงข้าวญี่ปุ่นค่ะที่ญี่ปุ่นโดยทั่วไปหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแต่วันนี้เป็นการหุงข้าวโดยใช้หม้อด้วยวิธีที่ใครๆก็ทำได้ค่ะหม้อที่ใช้ควรเป็นหม้อเนื้อหนาจะดีกว่านะคะค่ะนำข้าวใส่ลงในกระชอนแล้วก็เอาไปแช่ในชำอ่างที่มีน้ำเต็มทั้งที่อยู่ในกระชอนนั้นนะคะสาวครั้งหนึ่งแล้วยกกระชอนขึ้นเทน้ำที่เป็นสีขาวขุ่นทิ้งไปค่ะ
4: จากนั้นนำข้าวทั้งที่อยู่ในกระชอนลงแช่ในชามอ่างที่ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยแล้วเริ่มใช้มือนวดเมล็ดข้าวให้เสียดสีกันประมาณ10ครั้งน้ำจะขุ่นเป็นสีขาวอีกให้เททิ้งไปค่ะหลังจากนั้นสาวและเปลี่ยนน้ำ 2-3 ครั้งแล้วทำให้ข้าวเสด็จน้ำค่ะนำข้าวที่เสด็จน้ำดีแล้วใส่ลงในหม้อที่มีฝาปิดเติมน้ำ600มิลลิลิตรแช่ไว้30นาทีขึ้นไปเพื่อให้เมล็ดข้าวอุ้มน้ำซึ่งเมื่อหุงเสร็จข้าวจะฟูดีค่ะ
2: 30分経ちましたแช่ข้าวไว้30นาทีแล้วค่ะเริ่มหุงได้เลยนะคะปิดฝาหม้อและนำไปตั้งไฟกลางประมาณ5นาทีก็เดือดค่ะต้องคอยดูจังหวะดีๆอย่าให้พลาดได้นะคะ
4: พอข้าวเดือดจะมีฟองลอดออกมาระหว่างตัวหม้อกับฝาหม้อและฝาหม้อก็จะขยับส่งเสียงดังกึกกึกปล่อยให้อยู่ในลักษณะนี้ราว30วินาทีจึงหรี่ไฟให้อ่อนแล้วหุงด้วยไฟอ่อนต่อไปอีก12นาทีค่ะหุงต่อไปครบ12นาทีแล้วจึงดับไฟทิ้งไว้ให้ระอุ10นาทีตรงนี้แม้จะอยากดูแค่ไหนก็อย่าเปิดฝาหม้อเป็นอันขาดเลยนะคะ
3: ข้าวระอุได้ที่แล้วค่ะเปิดฝาหม้อดูกันนะคะมีไอระเหยขึ้นมาข้าวสุกน่ารับประทานมากค่ะพอข้าวสุกให้ใช้พายตักข้าวแบบญี่ปุ่นชุบน้ำให้เปียกหรือจะใช้ช้อนใหญ่ๆก็ได้สุยข้าวที่หุงสุกแล้วระวังอย่าทำให้มากครั้งเกินไปเพราะเมล็ดข้าวจะขาดหมดค่ะที่เราต้องสุยข้าวอย่างนี้ก็เพื่อกันไม่ให้ข้าวแข็งเมื่อเวลาผ่านไปเสร็จแล้วจึงปิดฝาไว้ไม่ให้ข้าวเย็นค่ะ
4: เอาละค่ะต่อไปเรามาทำไก่เทริยากิกันนะคะหยิบชิ้นไก่ออกมาวางแล้วใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วชิ้นเพื่อให้ความร้อนผ่านสะดวกและรสชาติเข้าเนื้อดียกกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันคอยให้ร้อนค่ะ

0: ทอดให้เนื้อไก่พอเป็นสีขาวก็ดับไฟครั้งหนึ่งก่อนค่ะเทน้ำลงไป100มิลลิลิตรเติมเกลือเล็กน้อยหาอะไรที่เป็นฝามาปิดคลุมชิ้นไก่ไว้แล้วตั้งไฟอ่อนๆต้มไก่ 7-8 นาทีค่ะหลังจากนั้นจึงเติมน้ำตาลกับโชยุพลิกชิ้นไก่ไปมาเคี่ยวจนน้ำเครื่องปรุงรสจับตัวข้นขึ้นค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะคอยจนชิ้นไก่คลายความร้อนแล้วจึงหั่นเป็นชิ้นพอคำตักน้ำต้มที่เหลือราดลงบนไก่แล้วรับประทานได้เลยค่ะทานกับผักย่างตามชอบนะคะลองทำดูค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอเชิญพบกับรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยดิฉันธิดารัตน์น้อยสุวรรณรายการของเราวันนี้ขอเสนอเรื่องเครื่องปรุงรสประจำครัวญี่ปุ่นเครื่องปรุงรสที่เป็นลายเซ็นคู่ครัวญี่ปุ่นมานานกว่า400ปีก็คือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าโชยุทำมาจากอะไรคำตอบก็คือทำจากถั่วเหลืองค่ะกรรมวิธีคร่าวๆในการผลิตโชยุคือการนำถั่วเหลืองข้าวสาลีและเกลือไปผสมเชื้อหมักที่เรียกว่าโคจิจากนั้นก็หมักไว้จนได้ที่แปรสภาพเป็นโชยุหอมอร่อยโชยุในยุคปัจจุบันมีแบบที่ไม่ได้แค่ชูรสอย่างเดียวแต่ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นโชยุที่มีปริมาณเกลือหรือมีโซเดียมน้อยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปค่ะนอกจากโชยุแล้วนะคะยังมีเครื่องปรุงรสอีก4อย่างที่ในครัวญี่ปุ่นแทบจะขาดไม่ได้เลยได้แก่เกลือน้ำตาลน้ำส้มและเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นหรือมิโซะค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องปรุงพื้นฐานสามัญประจำบ้านชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยจะจำเป็นสูตรตัวอักษรญี่ปุ่นว่าซาชิซุเซโซซึ่งก็คือบรรทัดหนึ่งในตารางเรียงตัวอักษรญี่ปุ่นท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่คงทราบกันดีนะคะอักษรแต่ละตัวในบรรทัดนี้มีปรากฏอยู่ในชื่อเครื่องปรุงรสแต่ละอย่างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันทีละอย่างค่ะอย่างแรกคือสะหมายถึงซาโต้หรือน้ำตาลอย่างที่สองคือชิหมายถึงชิโอหรือเกลืออย่างที่สามคือซุหมายถึงซุหรือน้ำส้มอย่างที่สี่เซะหมายถึงเซยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือว่าทับศัพท์ว่าโชยุสมัยก่อนนะคะในแวดวงอาหารญี่ปุ่นเรียกโชยุว่าเซยุก็เลยทำให้โชยุมาอยู่ในหมวดหมู่ตัวอักษรเซและสุดท้ายคือโซหมายถึงมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นค่ะการจำชื่อเครื่องปรุงรสเป็นสูตรตัวอักษรแบบนี้นอกจากจะช่วยให้จำง่ายแล้วยังเป็นเคล็ดลับช่วยให้รู้ว่าเวลาปรุงอาหารต้องใส่อะไรก่อนหลังด้วยนะคะตัวอักษรตัวแรกคือสะหรือซาโต้ที่แปลว่าน้ำตาลสูตรของญี่ปุ่นบอกเล่ากันมาว่าความหวานจะเข้าเนื้อยากดังนั้นเวลาทำอาหารให้ใส่น้ำตาลตั้งแต่ช่วงแรกๆส่วนซึหรือน้ำส้มที่เป็นตัวอักษรตัวที่3มีนัยยะบ่งบอกว่าน้ำส้มหากโดนความร้อนแล้วรสชาติเปรี้ยวจะระเหยไปหมดจึงใส่ช่วงท้ายๆของการปรุงอาหารส่วนโซะมิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นหากละลายในความร้อนแล้วจะคลายรสอย่างรวดเร็วจึงควรใส่ลำดับท้ายๆค่ะเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศนอกจากจะช่วยชูรสอาหารแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้อาหารบูดเสียง่ายด้วยถ้ามีโอกาสลองนำไปใช้ดูนะคะและอย่าลืมเคล็ดลับลำดับก่อนหลังการใส่เครื่องปรุงแบบญี่ปุ่นซาชิซุเซโซ

0: สำหรับวันนี้เกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: ส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดกับสูตรอาหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์นะครับเอาละครับสำหรับรายการในวันนี้เราก็เสนอเกี่ยวกับไก่เทริยากิจบลงไปแล้วนะครับ
2: ไว้พบกันใหม่ตอนหน้าค่ะลองทำกันดูนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุตาโกซากราฟิตี้หรือกราฟิตี้ราศีเมถุนโดยคิรินจิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: สวัสดีค่ะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะตำนานเล่าสืบต่อกันมาในญี่ปุ่นที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้เรื่องโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไกลโพ้นทั้งสองอยู่กันมาจนแก่เฒ่าแต่ก็ไม่มีลูกไว้เชยชมจนกระทั่งวันหนึ่งตาขึ้นภูเขาไปตัดไม้มาทำฟืนส่วนยายออกไปซักผ้าที่แม่น้ำขณะที่กำลังซักผ้าอยู่นั้นเองยายก็สังเกตเห็นลูกอะไรกลมๆโตๆลอยมาตามสายน้ำเมื่อเข้ามาใกล้จึงเห็นว่าเป็นลูกท้อยักษ์ใหญ่โตมหึมาจนแกต้องใช้สองมือโอบเอาไว้ตายตายลูกท้ออะไรใหญ่โตอย่างนี้เก็บไปกินกับตาที่บ้านดีกว่าว่าแล้วยายก็ค่อยๆอุ้มลูกท้อขึ้นมาอย่างทนุถนอมเอากลับไปบ้านค่ำวันนั้นพ่อตาแบกฟืนจากภูเขากลับมาถึงบ้านยายก็เล่าเรื่องลูกท้อยักษ์ให้ตาฟังตาบอกว่า
2: เยี่ยมไปเลยยายท้อลูกเนี้ยน่ากินมากหากินกันเลยดีกว่านะยาย
1: ว่าแล้วพ่อเฒ่าก็เอาลูกท้อวางบนเขียงขวามีดเตรียมจะผ่าแต่ยังไม่ทันจะจดคมมีดลงไปลูกท้อก็แตกออกเป็นสองซีดเผยให้เห็นเด็กชายแรกเกิดน่ารักน่าชังคนหนึ่งนอนอยู่ในนั้นตายายดีใจเป็นที่สุดตั้งชื่อหนูน้อยว่าโมโมทาโร่หรือเด็กชายลูกท้อแล้วก็กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักตลอดมาหลายปีผ่านไปจนกระทั่งครั้งหนึ่งมียักษ์ร้ายเข้ามาอาละวาดบ่อยๆในละแวกบ้านที่โมโมทาโร่กับตายายอาศัยอยู่พวกมันทั้งหยิบฉวยทั้งทำลายข้าวของจนชาวบ้านเดือดร้อนไปตามๆกันวันหนึ่งโมโมทาโร่บอกกับสองตายายว่า
3: ตาจ๋ายายจ๋าเจ้ายักษ์ร้ายอาศัยอยู่บนเกาะโอนิงาชิมะข้าจะเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ปราบมันให้สิ้นชื่อ
1: แม้จะห่วงแสนห่วงแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของโมโมทาโร่ตายายก็ต้องตัดใจยอมให้โมโมทาโร่ไปปราบยักษ์ตามอบดาบให้เล่มหนึ่งส่วนยายทำคีบีดังงกขนมแป้งข้าวฟ่างปั้นลูกกลมๆรสเลิศกินแล้วมีพลังวังชาให้โมโมทาโร่นำติดตัวไประหว่างที่กำลังเดินไปตามทางสู่เกาะของยักษ์ร้ายโมโมทาโร่ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าดังฮุ่มฮุ่มร้ายเรียกตนอยู่ข้างหลังก็เลี้ยวกลับไปมองตามเสียงนั้นก็เห็นหมาตัวหนึ่งร้องเรียกครางวิ่งตามมา
3: โมโมทาโร่โมโมทาโร่ขอกิบีดังโกะที่ท่านเหน็บเอวเอาไว้สักลูกหนึ่งจะได้ไหมได้สิจะเป็นไรไป
1: โมโมทาโร่ร้องตอบแต่ก็มีข้อแม้ว่า
3: แต่ข้ากำลังจะไปปราบยักษ์ที่เกาะโอนิงาชิมะถ้าเจ้าไปด้วยข้าก็จะให้คิบิดังโกะตกลงไหม
1: หมาตัวนั้นตอบว่า
3: ตกลงข้าไปกับท่าน
1: แล้วหมาตัวนั้นก็ได้คิบิดังโกะสมใจและจากนั้นมันก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่พอเดินไปได้อีกไม่นานก็มีดิงตัวหนึ่งตะโกนเรียกโมโมทาโร่เอาไว
3: ้โมโมทาโร่โมโมทาโร่ขอคีบีดังโกะให้ข้าลูกหนึ่งด้วยจะได้ไหม
1: ขอได้คีบีดังโกะดิงตัวนั้น ก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่ไปอีกตัวหนึ่งครั้งเดินต่อไปอีกได้ไม่นานคราวนี้มีไก่ฟ้าบินตามมาขอคีบิดังโกเหมือนกันและพอได้ไปไก่ฟ้าก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่ไปอีกตัวหนึ่งและแล้วโมโมทาโร่พร้อมด้วยหมาลิงกับไก่ฟ้าที่เดินทางมาด้วยกันก็ลงเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะโอนิงะชิมะบนเกาะโอนิงะชิมะมียักษ์อาศัยอยู่มากมายเป็นเมืองใหญ่ปราสาทยักษ์ใหญ่โตมโหฬารประตูหนาหนักแข็งแกร่งเปิดเข้าไปไม่ได้ง่ายๆครั้นไปถึงหน้าประตูปราสาทเจ้าลิงก็ปีนขึ้นไปบนประตูข่วนยักษ์ที่เฝ้ายามอยู่ส่วนไก่ฟ้าก็บินตามไปจิกตายักษ์และด้วยวิธีนี้จึงเปิดประตูให้โมโมทาโร่กับพวกเข้าไปในปราสาทได้โมโมทาโร่ใช้ดาบไล่ฟันพวกยักษ์ร้ายหมาไล่กัดลิงไล่ควนไก่ฟ้าไล่จิกตายักษ์ลงโทษเหล่ายักษ์เสียจนหลาบจำและพวกยักษ์ก็ให้สัญญาว่า
3: พวกข้าจะไม่ทำชั่วอีกแล้วขอคืนทุกอย่างที่เอามาจากชาวบ้านฝากพวกเจ้าเอาไปคืนให้ด้วยนะ
1: โมโมทาโร่กับบริวารจึงกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมด้วยทรัพย์สินของชาวบ้านที่ได้คืนมาจากพวกยักษ์ชาวบ้านพากันดีอกดีใจและจากนั้นทุกคนก็อยู่กันด้วยความสงบสุขตลอดมาและเรื่องราวของโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: มูมูโทโรเป็นนิทานที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นนะคะอย่างพวกเด็กๆเนี่ยพอถามว่ารู้จักไหมก็จะเล่าให้ฟังอย่างคล่องปากเลยทีเดียว
1: ครับแล้วก็เป็นนิทานญี่ปุ่นที่ผมคุ้นเคยมากเรื่องหนึ่งนะครับจากการที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ชุ่มฉ่ำหวานหอมของโปรดของผมเลยทีเดียวละครับ
0: ลูกพีช
1: ใช่แล้วล่ะครับลูกพีชหรือว่าลูกท้อนะครับผิวสีสวยขาวๆอมชมพูเหมือนแก้มยุ้ยๆของเด็กตัวเล็กๆมีเม็ดรูปรีรีเนี่ยอยู่กลางผลซึ่งก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนโบราณจินตนาการเป็นเด็กทารกตัวเล็กแล้วก็คิดเรื่องขึ้นมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนะครับ
0: คงจะอย่างนั้นนะคะและโมโมเป็นผลไม้ที่หอมหวานชื่นใจออกดอกในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เป็นผลให้เก็บกินกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงปลายสิงหาคมแล้วแต่ท้องถิ่นค่ะดูจากสถิติในปัจจุบันปรากฏว่าท้องถิ่นที่เก็บโมโมรสดีได้เป็นปริมาณมากอยู่แถบจังหวัดยามานาชิซึ่งก็กล่าวกันว่ามีภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกโมโมคือมีช่วงกลางวันยาวกว่าที่อื่นในญี่ปุ่นแล้วก็มีฝนตกน้อยค่ะ
1: ครับเดินทางไปกลับจากกรุงโตเกียวเนี่ยได้เลยนะครับคือรถไฟไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้าขับรถไปก็ประมาณสัก3ชั่วโมงถ้าไปตอนที่เป็นหน้าโมโมก็จะได้ชมสวนที่มีโมโมออกเต็มต้นไปตลอดทางสวยงามมากทีเดียวครับ
0: ค่ะนอกจากจะชื่นใจไปกับโมโมสดๆแล้วนะคะยังมีของกินที่ทำจากโมโมอีกมากมายค่ะอย่างพวกเยลลี่ไอศกรีมน้ำผลไม้แยมแล้วก็พวกขนมหลายๆอย่างเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกเนี่ยก็จะลานตาไปหมดจ้ะเลือกซื้อไม่ถูกเลยทีเดียว
1: แหมคุณฉุยวงอธิบายซะจนน้ำลายสอแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับที่มีบทบาทสำคัญในนิทานเรื่องนี้ก็คือคิบิดังโกที่ยายเนี่ยทำให้โมโมโทโรนำติดตัวไปแล้วหมาไก่ฟ้ากับลิงเนี่ยก็ขอกินก่อนที่จะติดตามไปปราบยักษ์ร้ายนะครับ
0: นี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะทำจากแป้งพันธุ์พืชประเภทข้าวฟ่างเอามานวดให้เหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆรสหวานๆค่ะถ้าไปเที่ยวแถวๆโอคายามะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถิ่นกำเนิดของนิทานเรื่องโมโมโทโรก็จะได้ชิมกันนะคะแต่ต้องเดินทางไกลหน่อยจากโตเกียวต้องขึ้นเครื่องบินหรือว่าชินคันเซ็นไปค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าเอโกคิเกงวะอิคากะหรือเอเป็นอย่างไรบ้างโดยซาดิสติกมิกาแบนขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan